ล้ำค่าที่สุดคือได้ดีเริ่มและปฏิบัติตามจิตใจเสียงให้ที่ไว้เนื้อเสื้อใจกันต่างฝ่ายต่างได้หาผลประโยชน์เสมอภาพปรึกษาหรือกันเขาโลกความหลากหลายของอารยธรรมและแสวงหากันพัฒนาร่วมกันยังเสมอต้นเสมอปลายบทเรียนการหัวมือที่สำคัญกว่ามูมันได้ค้นพบเส้นทางถูกต้องที่อยู่ร่วมกันคือบ่ห่วมกลุ่มบ่เป็นบ่ละปักกันและบ่แหนใส่ไฟที่3สุขโยงให้ประเทศในภาคพื้นร่วมมือกันสร้างสาบ้านเมืองร่วมกันได้สรุปมรรคผลการพัฒนาเป้าหมายด้านค้นคว้าและเส้นทางแห่งการหัวมือขององค์การหัวมือเสียงให้ยังแม่นยำทั้งได้เพิ่มความมั่นใจที่แข็งแกร่งและสี่แจ้งทิศทางก้าวเดินไปข้างหน้าให้แก่การพัฒนาในอนาคตมาฮอดปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงหอบห้อยปีของโลกได้เล็งไว้ขึ้นการสนทนากับการเป็นปรปักษ์กันต่างฝ่ายต่างได้หาผลประโยชน์กับเกมพลร่วมเป็นศูนย์ลัทธิหลายฝ่ายได้ลัทธิฝ่ายเดียวแข่งขันกันยังหนแหงเงามืดสงครามยังบ่ทันสูญหายไปองค์การหัวมือเสียงให้ความเบกหาความหัดผิดชอบด้านประวัติศาสตร์อย่างกล้าหาญเป็นเจ้าการนำพาทิศทางก้าวเดินของประวัติศาสตร์โดยไว้หน้าสู่อนาคตท่านประธานสีจิ้งผิงได้เสนอ4ข้อเสนอคือยึดมั่นถือการพัฒนาเป็นบริมาซิดสร้างอนาคตที่เจริญหุ่งเหืองร่วมกันยึดมั่นถือความมั่นคงเป็นข้อกวนเจสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงทั่วไปยึดมั่นถือค้นเป็นกกหักแน่นพื้นฐานของมิตรภาพทุกเส้นคนยึดมั่นการสนทนาและปรึกษาหรือกันปรับปรุงการบริหารที่ยุติธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งสี่ยึดมั่นดังกล่าวได้ให้คำตอบต่อความวิตกกังวลของทุกฝ่ายเน้นใส่ทิศน้ำแห่งการเคลื่อนไหวสั่งแผ่นวาดให้องค์การหัวมือเสียงให้บรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงกว่าเก่าทุกฝ่ายพัฒนาร่วมกันจึงเป็นการพัฒนาที่แท้จริงควรยึดมั่นการพัฒนาเป็นปริมาซิดส่งเสริมเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์แบบให้ผลประโยชน์ยังทั่วถึงและควบรวมปรับปรุงหัดแน่นการหัวมือในของเขตตั้งเดิมเช่นการค้าและการลงทุนการเสื่อมยุ่งเสื่อมจอดกันทรัพยากรพลังงานเป็นต้นขยายการหัวมือในของเขตพัฒนาใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์เศรษฐกิจดิจิตอลอุตสาหกรรมสีเขียวปอแฮสีเขียวและอื่นความมั่นคงแม่นปฐมปัจจัยแห่งการพัฒนาความยึดมั่นถือความมั่นคงเป็นข้อกวนเจสำคัญวางแผนเป็นเอกภาพกันเพื่อขับมือกับภัยข่มขู่ต่อความมั่นคงแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ปราบปรามอิทธิกำลังสามแง่อาสัญกรรมคำสาดที่มีการจัดตั้งการฆ่ายาเสพติดและการส่อโกงทั้งโทรคมป้องกันยังเข้มงวดบ่ให้อิทธิกำลังภายนอกแทรกแซงเพียงงานภายในของประเทศต่างๆที่กระทบถึงความมั่นคงด้านการเมืองหรือทำลายเสถียรภาพของภาคพื้นอารยธรรมหลากหลายและวัฒนธรรมหลายเข้าแม่นเอกลักษณ์ที่พ้นเด่นของภาคพื้นนี้ควรยึดมั่นถือค้นเป็นกกพิจารณาจุดพิเศษด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ระบอบสังคมและระยะการพัฒนาของประเทศต่างๆยังเป็นเอกภาพกันสั่งเครือข่ายการหัวมือในด้านต่างๆเช่นองค์การนิติบัญญัติพรรคการเมืองหงเฮียนทั้งปัญญาวิสาหกิจเสื่อมอนซนและอื่นๆสุดยุการไปมาหาสู่การระวังประสาสนความสมัครคีและการประสานงานแม้ม้วนเสื้อที่ดีงามขององค์การหัวมือเสียงให้ควรยึดมั่นการสนทนาและปรึกษาหรือกันยึดมั่นประเทศใหญ่กับประเทศน้อยเสมอภาพกันยึดมั่นปรึกษาหรือเวียกงานภาคพื้นร่วมกันเต้าห้มความเห็นที่เป็นเอกภาพกันและแก้ไขความเห็นที่ต่างกันแก้ไขความขัดแย้งและความเห็นที่ต่างกันอย่างเหมาะสมด้วยการสนทนาและการปรึกษาหรือกันหักมือกับสิงห์ท่าท้ายห่วมด้วยการประสานงานหลายฝ่ายเพื่อสุขอยู่ให้องค์การหัวมือเสียงให้พัฒนาดีกว่าเก่าจีนได้แสวงหาความจริงแท้ตัวจริงอย่างเสมอต้นเสมอไปนับแต่การจัดกองประสงค์สุดยอดองค์การหัวมือเสียงไห้ยูนครเทียนซินเมื่อปี2025เป็นต้นมาจีนได้จัดตั้งปฏิบัติคอลีเริ่มอันสำคัญที่เสนอโดยท่านสีจิ้งผิงโดยนำใส่การเคลื่อนไหวของจีนเพื่อสั่งความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาของภาคพื้นได้เปิดนำใส่7เวทีคืออุตสาหกรรมสีเขียวเศรษฐกิจดิจิตอล
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานการศึกษาสั้นสูงอาชีวศึกษาและปัญญาประดิษฐ์โดยได้สั่ง160กว่าโครงการในก่อนประสมครั้งนี้ท่านสีจิ้งผิงได้สุ่มใส่ซียึดมั่นโดยเสนอมาตรการที่ติดแท้ตัวจริงต่างๆอีกครั้งจากการสร้างส่วนการข้อมือน้ำใส่ปัญญาประดิษฐ์สากลที่หันหน้าสู่ประเทศสมาชิกองค์การข้อมือเสียงให้ฮอดการสนับสนุนให้เปิดน้ำใส่ซีส่วนความมั่นคงขององค์การข้อมือเสียงให้โดยใบจากการดำเนินเวทีปรึกษาหรือการปฏิสั่งและพัฒนาแบบยิ่งยงเวทีปรึกษาหรือมิตรภาพคนหลังเงินและตัวเมืองมิตรภาพขององค์การข้อมือเสียงให้ฮอดคอลีเริ่มสืบตัวปรับปรุงกลไกการดำเนินงานขององค์การดังกล่าวยกสูงประสิทธิภาพแห่งการกำหนดและปฏิบัตินโยบายซึ่งมาตรการเหล่านี้บ่เพียงแต่ได้เพิ่มแห่งขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งเข้าในการพัฒนาองค์การข้อมือเสียงให้เติบใหญ่ขยายตัวเท่านั้นยังได้สนองการค้ำประกันที่นักแน่นให้แก่การปฏิบัติคอลีเริ่มการพัฒนาทั่วโลกคอลีเริ่มความมั่นคงทั่วโลกคอลีเริ่มอารยธรรมทั่วโลกและคอลีเริ่มการบริหารทั่วโลกสุขนิ่วให้องค์การดังกล่าวกลายเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อส่งเสริมสันติภาพการพัฒนาการข้อมือและต่างฝ่ายต่างได้หาผลประโยชน์ของโลกพอเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์แต่หัวทีถึงจะเป็นระยะทางไกลก็บ่ลดละความพยายามจักเถื่อหักษาจิตใจยังบ่วันไหวค้นแค้นถึงจะพบความยุ่งยากลำบากแต่จะต้องไปฮอดจุดใหม่ไปทางในที่สุดอย่างแน่นอนเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่ด้านประวัติศาสตร์ไฟต่างๆสืบต่อสูตรขันทุงแห่งจิตใจเสียงให้สนับสนุนซึ่งกันและกันและสมาคีประสานงานกันจะสามารถเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งการพัฒนาขององค์การข้อมือเสียงให้อย่างประโยชน์ยั่งประกอบส่วนอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเข้าในการสุขยุคความมั่นคงเสถียรภาพในการพัฒนาให้เจริญของประเทศต่างๆในภาคพื้นก็คือสุขอยู่การสร้างภาษาคมความสาธารณกรรมของมวลมนุษย์ท่านผู้ฟังแท็กแพงสำหรับสภาพเกี่ยวกับกองประสมครั้งที่26ของสภามวลตีประมุขรัฐประเทศสมาชิกองค์การข้อมือเสียงให้อนุพรขอนำเสนอฮอดเพียงท่อนี้ก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศหับฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. หา 4:00 น. ทุกวันเริ่มแต่วันที่1มังกร 2024 เป็นต้นไป CMG
1: เพื่อนใจของท่านตลอดไป

0: อนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังวันที่9กันยา2026ก่อนวันครูแห่งชาติจีนที่10กันยาครบรอบ42ปีจะหมุนเวียนมาถึงท่านสีจิ้นเผียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้ตั้งหน้าให้ส่วนกลางพรรคฝากคำอวยพรไซอันประเสริฐและความยื้อยามทำข่าวอันจริงใจทั้งครูอาจารย์และพนักงานแขนงการศึกษาทั่วประเทศจีนตลอดระยะผ่านมาบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่บอนใดท่านสีจิ้นเพียงล้วนแต่คิดฮอดคิดถึงบรรดาครูอาจารย์ที่เคยสิทธิ์สอนตนเองต่อไปดวงมณีจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าประทับใจของท่านสีจิ้นเพียงกับครูอาจารย์สู่ท่านฟังสบายดีอาจารย์เฉินข้าพเจ้าได้รับและอ่านจดหมายของท่านแล้วขอขอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อท่านที่ได้ฝากผลงานประพันธ์วรรณคดีเด็กมาต้อนท่านผู้ฟังนี่แม้นเนื้อในบางตอนของจดหมายจากนักเฮียนก้านหนึ่งที่ท่านนางเฉินชิวหยิงคู่บำนาญของฮงเฮียนปายีนครหลวงปักกิ่งได้ถนอมรักษาไว้ซึ่งจดหมายก้านนี้แม้นมาจากท่านสีจิ้นเพียงห้องเลขาพรรคแขวงฝูเจียนในเวลานั้นละดูใบไม้ลนปี1965ท่านสีจิ้นเพียงที่มีอายุ12ปีได้ขึ้นเฮียนอยู่ห้องม.14ของฮงเฮียนปายีนครหลวงปักกิ่งครูสอนภาษาจีนของห้องนี้แม่นท่านนางเฉินชิวหยิงที่มีอายุหากอครบ26ปีแต่มีประสบการณ์ในการสอนมาได้5ปีแล้วอยู่ในสายตาของอาจารย์เฉินชิวหยิงท่านสีจิ้นเพียงในเยาว์วัยตอนนั้นเป็นนักเฮียนที่มีนิสัยสุขุมจิตใจพองใสซื่อสัตย์เมตตาดุมันหำเฮียนและมักค้นคิดในเวลามงเฮียนท่านนางเฉินชิวหยิงได้สอนบทกวีของตู่ฝู่นักกวีผู้มีชื่อเสียงในสมัยบูฮั่นเจียนในสัวมงเฮียนเรื่อยๆบทกวีของตู่ฝู่ได้แฝงซ่อนน้ำใจห่วงใยถึงประชาชนและมีความเมตตาสงสารต่อทุกสิ่งอย่างอยู่ในโลกซึ่งอ่านแล้วฮู้ซึ้งซาบซึ้งใจหลายหลังจากเลิกมงเฮียนท่านสีจิ้นเพียงได้เป็นเจ้าการไปหาท่านนางเฉินชิวเหยียงและบอกว่าตนเองสุดที่มักนักกวีตู่ฝู่หวังอยากอ่านกวีของตู่ฝู่ให้หลายกว่าเก่าภายหลังเฮียนจบจากฮงเฮียนปายีแล้วท่านสีจิ้นเพียงได้ลงพื้นฐานดำรงชีวิตและเฮ็ดเวียกกสิกรรมอยู่บ้านเหลียงจ้าเหอบ้านสนบททางภาคเหนือแขวงฉานซีจากนั้นหลายปีเพิ่นได้ถึกซับซ้อนไปเฮ็ดเวียกอยู่หลายท้องถิ่นตลอดระยะที่เฮ็ดเวียกและดำรงชีวิตอยู่ต่างแขวงพอมีโอกาสไปประสมหรือแก้ไขเวียกงานของรัฐอยู่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นเพียงล้วนแต่ได้บิแบงเวลาไปยามคู่อาจารย์ที่มีบุญคุณต่อตนเองในเมื่อก่อนท่านนางเฉินชิวเหยียงได้หวนเคลื่อนหลังว่าท่านสีจิ้นเพียงมักจะเอาปื้มมาต้อนนางเรื่อยๆในนี่มีบทวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหรือบทนิพนธ์ของเพิ่นยังมีปื้มคู่มือแขวงหรือนครที่เพิ่นหากอไปดำรงตำแหน่งเป็นการนำใหม่ๆบ่เพียงแต่เท่านั้นในฤดูหนาวเพิ่นยังฝากดอกหวานซนของแขวงฝูเจียนหลายโถมาให้ตนเองฤดูฮ้อนปี1999ปื้มโฮมนิยายเด็กที่มีโตหนังสือแสนกว่าโตเล่มหนึ่งของท่านนางเฉินชิวเหยียงภายหลังที่ได้ออกบำนาญแล้วได้รับการพิมพ์จำหน่ายอย่างเป็นทางการท่านได้ฝากปื้มที่ตนประพันธ์ใหม่ๆไปให้ท่านสีจิ้นเพียงเพื่อเป็นการสื่อสารแลกเปลี่ยนทางด้านจิตใจระวางคู่กับนักเฮียนเมื่อได้หับปื้มเล่มดังกล่าวแล้วท่านสีจิ้นเพียงได้ตอบจดหมายท่านนางเฉินชิวเหยียงโดยเนื้อในจดหมายได้ยกเอาคำเว้าของท่านประธานเหมาเจ๋อตงเคยเว้ากับท่านฉีเทอรี่นักปฏิวัติอาวุโสและนักการศึกษาว่าแต่ก่อนท่านเป็นครูอาจารย์ของข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้ยังคงเป็นครูอาจารย์ของข้าพเจ้าคือเก่าในอนาคตก็ยังจะเป็นครูอาจารย์ของข้าพเจ้าเช่นเดียวกันจดหมายของท่านสีจิ้นเพียงยังระบุเติมว่าบุญคุณของครูข้าพเจ้าจะบ่มีวันลืมตลอดกาลท่านผู้ฟัง ท่านสีจิ้นเพียงได้ปฏิบัติตัวจริงอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อความฮู้บุญคุ้นครูสิ่งนี้ก็เป็นสายใยผูกพันความเคารพนับถือครูอาจารย์ที่อยู่ในใจของเพิ่นตลอดกาลเพิ่นกล่าวว่า
1: ครูอาจารย์ที่เคยสอนข้าพเจ้ามีหลายท่านข้าพเจ้าจื้อหน้าตาของพวกเพิ่นจนมาถึงปัจจุบันพวกเพิ่นให้ความฮู้และสอนใจข้าพเจ้าให้เป็นคนฮู้ผู้ดีซึ่งเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายสำหรับข้าพเจ้า
0: อาจารย์เฉินจงหันผู้ที่เคยเป็นห้องครูประจำห้องของท่านสีจิ้นเพียงตอนเฮียนอยู่ห้องเฮียนปายีอยู่ในสายตาของเราท่านสีจิ้นเพียงเป็นผู้ที่ฮู้บุญคุ้นเป็นผู้ที่มีน้ำใจหลายท่านเฉินจงหันหวนเคลื่อนหลังว่า
1: เพิ่นเมื่อยามเฮือนข้าพเจ้าเทื่อทำอิดแม่นตอนเพิ่นลงพื้นฐานอยู่บ้านเหลียงเจียเหอตอนนั้นข้าพเจ้าพักอยู่เฮือนพื้นเดียวพวกเขาได้ล้มกันถึงเรื่องราวในอดีตล้มเรื่องในบ้านเลี้ยงเจียเหอและเรื่องการอ่านปึ้มเป็นจำนวนหลวงหลาย
0: ท่านเฉินจงหันให้ฮู้ตื่มว่า
1: ภายหลังมาข้าพเจ้าไปยามเพิ่นอยู่นครฟูโจเพิ่นบ่ได้ถือโตแม้แต่น้อยเดียวยังเอิ้นข้าพเจ้าว่าอาจารย์เสินอย่างบ่ขาดปากครูประจำห้องในไวเฮียนของเพิ่นอีกคนหนึ่งชื่อว่าสีโรงเซียนเวลาเราเจ็บเป็นลังบำนานท่านสีจิ้นพิงยังได้หยาดเวลาไปยามเราอีก
0: วันที่9กันยา2002คือก่อนมือวันครูแห่งชาติจีนวันที่10กันยาท่านสีจิ้นเพียงเจ้าแขวงแขวงฟูเจี้ยนในเวลานั้นได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยจีใหม่นครเซี่ยเหมินหลังจากสำเร็จการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวของแล้วเพิ่นได้เดินทางไปเยี่ยมยามท่านนางเหลียวซุ่ยฉินอาจารย์ของตนตอนเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยชิงหวาเป็นการเฉพาะเพิ่นจับมือท่านนางเหลียวซุ่ยฉินอย่างแน่นทั้งเว้าว่า
1: ขอบใจท่านขอบใจในการอบรมบ่มสอนและบำรุงสร้างของท่านในเมื่อก่อน
0: ท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นเพียงเคยยกเอาคำบูฮั่นจีนมากล่าวว่า
1: ประเทศจะมีความเจริญหุ่งเฮืองยอมจะเคารพนับถือและให้ความสำคัญต่อครูอาจารย์แน่นอน
0: ตามท่านสีจิ้นเพียงเห็นว่า
1: คนคนหนึ่งหากพบพ่อครูอาจารย์ที่ดีจะเป็นโชคดีในชีวิตโรงเรียนแห่งหนึ่งหากมีครูอาจารย์ที่ดีจะเป็นเกียรติสง่าของโรงเรียนนั้น

0: ส่วนศาสตร์หนึ่งหากมีครูอาจารย์ที่ดีปรากฏออกอย่างบ่หยุดยั้งจะเป็นความหวังของศาสตร
1: ์สำหรับครูอาจารย์ที่ดีท่านสีจิ้นเพียงมีทัศนวา
0: ครูอาจารย์บ่ควรเป็นผู้สอนแต่ความรู้ในปื้มเท่านั้นหากควรกลายเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ก่อสร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธาตุคุณสมบัติและความสามารถด้านการซื่นสมความงาม
1: อยู่ในใจของท่านสีจิ้นเพียงครูอาจารย์ที่ดีต้องสำนีสำนานความหู้วิชาการเป็นอาจารย์สอนความหู้ให้ดียังต้องบำรุงสร้างคุณสมบัติเป็นอาจารย์ตัวแบบด้านคุณธรรมพยายามสู่สนเป็นทั้งครูสอนความหู้และครูตัวแบบด้านคุณธรรมที่สำนานในการถ่ายทอดเหตุผลสอนความหู้และแก้ไขข้อขัดข้องใจเวลาเขียนจดหมายถึงครูอาจารย์ท่านสีจิ้นเพียงล้วนแต่ได้แสดงถึงความมุ่งหวังอันดีงามและความหักแพงที่ฝากถึงครูอาจารย์อย่างจริงใจยกตัวอย่างเนื้อในจดหมายถึงศาสตราจารย์อาวุโสของสถาบันวิจิตรศิลป์ศูนย์กลางจีนเพิ่นได้แสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจต่อศาสตราจารย์ทั้งหลายถึงจะมีอายุสูงถึง 80-90 ปีแล้วแต่ยังบ่เคยเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์แต่หัวทียังคงห่วงใยถึงการบำรุงสร้างผู้สืบทอดภารกิจของประเทศชาติเพิ่นทรงจดหมายถึงนักศึกษาโครงการสร้างครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยสร้างครูปักกิ่งเพื่อส่งเสริมให้เขาเจ้าจงพยายามหำเหียนเพื่อกลายเป็นครูที่ดีซีมีคือมีอุดมการณ์มีคุณสมบัติมีความรู้ที่นักแน่นและมีความเมตตาที่ผักและประชาชนพอใจทั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าท่านสีจิ้นเพียงได้ยึดมั่นหลักการเคารพครูอาจารย์และให้ความสำคัญต่อการศึกษาก็คือปรารถนาอยากให้ประเทศชาติมีครูอาจารย์ที่ดีวันที่9กันยา2016ท่านสีจิ้นเพียงประธานประเทศจีนได้เดินทางไปเยี่ยมยามทำข่าวครูอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนปายีที่เป็นโรงเรียนเก่าของตนในเวลาจับมือและโอ้ล้มกับบรรดาครูอาจารย์เพิ่นเว้าด้วยความซาบซึ้งใจว่า
0: ตอนวัยเรียนครูอาจารย์มีคำเรียกห้องอย่างเข้มงวดต่อพวกเขาตอนนี้คิดคืนหลังแล้วมันเป็นประโยชน์ตลอดชีวิต
1: ครูอาจารย์อาวุโสคนหนึ่งเว้ากับท่านสีจิ้นเพียงว่า
0: ท่านได้นำความผาสุกมาสู่ประชาชน
1: ท่านสีจิ้นเพียงตอบว่า
0: ก็เป็นยอดอาจารย์ได้บำรุงก่อสร้างพวกเขา

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับท่านสีจินเพียงแสดงถึงความหูบุญคุณต่อครูอาจารย์อันแสดงถึงน้ำใจอันดูดื่มของเพิ่นในการเคารพต่อครูอาจารย์ให้ความสำคัญต่อการศึกษาเมื่อเว้าถึงอาชีพครูแล้วมันเป็นหนึ่งในบรรดาอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดและน่าเคารพนับถือที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ครูแมนวิศวกรแห่งดวงวิญญาณบรรดาครูอาจารย์ได้อบรมบ่มสอนและสิทธิสอนนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการสุขอยู่การพัฒนาและความก้าวหน้าทางสังคมฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติจีนคือวันที่10กันยาหมุนเวียนมาบรรจุครบรอบ42ปีและยังอีกบ่ถึงเดือนก็จะฮอดวันครูแห่งชาติลาวเช่นเดียวกันคือวันที่7ตุลาที่จะมาถึงนี้ดวงมณีขอมอบเสียงเพลงที่แสดงถึงความฮู้บุญคุณต่อครูอาจารย์สื่อท่านฟังโดยเฉพาะขอมอบให้บรรดาเพื่อนมิตรรายการที่เป็นครูอาจารย์อวยพรให้บรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญสุขสมหวังดังใจคิดปรารถนาและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการเพลงทำอิจจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าการอันตะชินแปลเป็นลาวว่าเคารพด้วยใจและต่อด้วยเพียงแล้วที่มีสื่อว่าบ่ลืมคุณครูเชิญท่านรับฟังได้เลย

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังนับแต่ท้ายเดือนกุมภาหาท้ายเดือนกรกฎปีนี้การเคลื่อนไหวศึกษาอบรมแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารโดยถือเอาพนักงานการนำขันเมืองขึ้นไปโดยเฉพาะแมนผู้เป็นการนำสูงสุดเป็นเป้าหมายหลักนั่นได้ดำเนินไปภายในทั่วภาคกอมมูนิสต์จีนอย่างเป็นขบวนฟื้นฟื้นสนั่นผลของการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมในข้างนี้จะเป็นแนวใดและหยาดท้ายของรายการเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอเนื้อในที่เกี่ยวของสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังวางมอมอมานี่ท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มีคำสี่น้ำสำคัญโดยเน้นนักให้ปะปงและเสริมขยายมากผลของการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารพยายามสร้างผลงานตัวจริงที่สามารถผ่านการทดสอบจากพฤติกรรมตัวจริงประชาชนและประวัติศาสตร์เพิ่นกล่าวว่า
1: การสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นหน้าที่ระยะยาวอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องมุ่งมั่นสู่ส้นอย่างบ่ลดละ
0: สมาชิกพรรคพนักงานควรเห็นแนวใดเพื่อสร้างทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารอย่างนักแน่นเหตุให้ได้ว่าเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นใดก็ต้องสร้างความผาสุกให้แก่ท้องถิ่นนั้นเหตุแท้ทำจริงมุ่งมั่นสู่ซนอย่างบ่ลดละรายการเมื่อนี้โพดำเนินรายการจะพาท่านไปซอกหู้คำตอบจากคำบูฮานที่ท่านสีจิ้นเผียงได้นำใส่เพื่อซี่แจงทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารคำบูฮานที่หนึ่งมันเป็นเพียงเรื่องระวางเรื่องส่วนรวมและส่วนตัวเท่านั้นท่านผู้ฟังการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารสิ่งที่มีบทบาทตัดสินนั่นคือสติภักไม่บรรทัดสำหรับวัดแทกความสูงต่ำของสติภักแมนเรื่องส่วนรวมและส่วนตัว
1: จิตใจอย่างหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เสียชาติจิตใจอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญมันเป็นเพียงเรื่องระวางเรื่องส่วนรวมและส่วนตัวเท่านั้น
0: เดือนมังกรปี2014ท่านสีจิ้นเพียงได้ยกเอาคำบัวฮันดังกล่าวมากล่าวในกล่องประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะกรรมการกวดกาวินัยศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่18เพิ่นเน้นนักว่า
1: ในฐานะเป็นพนักงานของพรรคแม้นต้องเห็นแก่ส่วนรวมบ่เห็นแก่ส่วนตัวฮู้จำแนกส่วนรวมกับส่วนตัวอย่างจะแจ้งส่วนรวมต้องไปก่อนส่วนตัวเฮ็ดเวียกเพื่อส่วนรวมจนลืมเรื่องส่วนตัว
0: พรรคคอมมิวนิสต์จีนมาจากประชาชนฝั่งฮากเหล็กอยู่นำประชาชนหับไส้ประชาชนฮากฐานของพรรคอยู่นำประชาชนสายเลือดอยู่นำประชาชนพลังแหงอยู่นำประชาชนเมื่อสูญเสียการอุ้มซู้และสนับสนุนจากประชาชนภารกิจและเวียกงานของพรรคก็บ่ต้องเว้าถึงอีกเลยภายใต้การนำพาอันเข้มแข็งของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีท่านสีจิ้นเผียงเป็นแกนนำองค์การจะตั้งพรรคทุกขันได้แบกหาบหน้าที่อย่างนักแน่นสุกยู่การเฮียนทฤษฎีกวดสอบปัญหาและปรับปรุงแก้ไขไปเคียงคู่กันสุกยู่ให้สมาชิกพรรคพนักงานทั้งหลายลงหลักความหับหู้และเข้าใจต่อทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารได้แก้ไขปัญหาพ้นเด่นจำนวนหนึ่งที่มีความเข้าใจผิดต่อทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารอย่างมีประสิทธิผลได้เพิ่มทวีการฝึกฝนล่อหลอมสติพรรคอย่างแท้จริงปรับปรุงการเข้าเฮ็ดเวียกบริหารของพนักงานการน้ำทุกขันให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนตื้มอีกได้สร้างพื้นฐานการเมืองแนวคิดที่ดีให้แก่การเลือกตั้งคณะน้ำสุดใหม่ของท้องถิ่นทุกคันได้สุกยู่เวียกงานทุกด้านในการเริ่มต้นการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ระหว่างปี2026หา2030อย่างแข็งแรงคำบูฮานที่2หน่วยโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลประชาชนจึงแม่นพื้นฐานของชาติท่านผู้ฟังเดือนมิถุนาปีนี้ท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามนครเต๋อโจวแขวงชานตง อยู่เฮือนเสาบ้านแห่งหนึ่งเพิ่นได้กวดเบิ่งสภาพการตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในเฮือนนั่งล้มกับมดครอบครัวแบบเป็นกันเองสอบถามด้วยความห่วงใยเกี่ยวกับสภาพการต่างๆของครอบครัวนั่นเซนรายรับจากการเฮ็ดเวียกสุขภาพของผู้เฒ่าการทำเฮียนของลูกหลานเป็นต้นท่านสีจินเพียงกล่าวว่าการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารในที่สุดแล้วต้องสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนสมาชิกพรรคพนักงานทั้งหลายต้องเพิ่มทวีสติหับใส่ประชาชนเสริมสร้างน้ำใจเพื่อประชาชนเฮ็ดเวียกดีเวียกตัวจริงและแก้ไขปัญหายุ่งยากเพื่อประชาชนให้หลายกว่าเก่าเฮ็ดให้ประชาชนรู้สึกมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง
1: หน่วยโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลประชาชนจึงแม่นพื้นฐานของชาติ
0: ท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นเพียงเคยยืมคำบูฮานี่มากล่าวเน้นนักว่าประชาชนเป็นพื้นฐานแน่นหนาที่สุดและเป็นความมั่นใจใหญ่ที่สุดของพระกอมมุนิจีนในการกำอำนาจพระกอมมุนิจีนได้ถือเอาการเฮ็ดเวียกเพื่อประชาชนและสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนเป็นผลงานการบริหารสำคัญที่สุดถือเอาการเฮ็ดเวียกดีและเวียกตัวจริงเพื่อประชาชนหลายเท่าใดเป็นมาตรฐานสำคัญในการตรวจสอบผลงานการบริหารดังนั้นเวียกดีและเวียกตัวจริงแม่นหยังกันแท้ท่านสีจิ้นเพียงได้ซี่ให้เห็นอย่างจ๋าแจ้งว่ามันต้องพิจารณาจากความเฮียกห้องต้องการตัวจริงของประชาชนบ่ให้ตัดสินแบบอัตวิสัยบ่ให้บังบัญหาแบบง่ายดายและบ่ทั่วถึงเพิ่นกล่าวว่า
1: ต้องฮู้นิยามเกี่ยวกับเวียกดีเวียกตัวจริงให้จ๋าแจ้งการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชนสร้างความหั่งมีขึ้นเป็นเวียกดีเวียกตัวจริงการส่งเสริมแบบแผนสุจริตในสังคมปราบปรามม้าที่ทรยศเสริมขยายชีวิตในเวลาวางเวียกของประชาชนให้อุดมสมบูรณ์สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีก็เป็นเวียกดีเวียกตัวจริงเช่นกันแก้ไขปัญหายุ่งยากทางด้านการกินการอยู่การนุ่งถือการเดินทางและความเฮียกห้องต้องการด้านเกิดแก่เจ็บเป็นตายของประชาชนเป็นเวียกดีเวียกตัวจริงหรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆของประชาชนอยู่เขตผู้ดอยห่างไกลซอกลีกที่หาซื้อเครื่องใช้ประจำวันได้ยากเช่นดอกไฟสบู่และอื่นๆนั้นได้รับการเอาใจใส่แก้ไขจากพวกเขาก็เป็นเวียกดีเวียกตัวจริงเช่นกัน
0: ความรู้สึกได้รับผลประโยชน์รู้สึกมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยของประชาชนเปรียบเหมือนหินสำหรับกวดค้ำเพื่อกวดสอบผลงานการบริหารบ่อนใดประชาชนมีความต้องการบ่อนนั้นจะสามารถเฮ็ดเวียกดีเวียกตัวจริงได้บ่อนนั้นก็จะสามารถสร้างผลงานได้คำบูฮานที่3หยอดน้ำสามารถเซาะหินให้ซอดได้เดือนมีนาปี1990ท่านสีจิ้นเพียงเลขาพรรคเขตหนิงเต๋อแขวงฝูเจี้ยนในเวลานั้นได้เขียนบทความที่พาดหัวข้อว่าข้อคิดจากปรากฏการณ์หยอดน้ำสามารถเซาะหินให้ซอดได้โดยใช้คำว่าหยอดน้ำสามารถเซาะหินให้ซอดได้เพื่อเปรียบเทียบคนและปรากฏการณ์เนื้อในบางตอนของบทความดังกล่าวได้ระบุว่าข้าพเจ้าทรงเสริมปรากฏการณ์หยอดน้ำสามารถเซาะหินให้ซอดได้ความจริงแล้วแม่นทรงเสริมคุณธาตุที่จบงามนั่นก็คือคุณธาตุแห่งความบุกบืนย่างกล้าหาญยอมเสียสละเพื่อผลสำเร็จล้วมและทรงเสริมจิตใจที่มีอุดมการณ์อันสูงทรงยึดมั่นในการเฮ็ดแท้ทำจริงอย่างบ่ลดละและมันเหนียวบ่เปลี่ยนแปลงคำว่าหยอดน้ำสามารถซ่อหินให้ซ่อนได้ได้เสื่องซ่อนวิธีการที่อิงใส่สภาพความเป็นจริงมีสายตาเบิ่งกว้างเห็นไกลและยังสะท้อนให้เห็นความหับผิดซ่อมแบบผลสำเร็จบ่ต้องขึ้นกับคอยแต่มีการประกอบส่วนของคอย
1: เดินเหือส่วนกระแสน้ำบ่ให้พรความไว้แม้นแต่ท่อเดียวหยอดน้ำทะลุหินซ่อนได้บ่ให้เปลืองน้ำแม้นแต่หยอดเดียว
0: ท่านผู้ฟังในกองประชุมสรุปผลการเคลื่อนไหวศึกษาอุปโภคและจัดตั้งปฏิบัติแนวทางมหาชนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จัดขึ้นในเดือนตุลาปี2014ท่านสีจิ้นเพียงได้ยกไส้คำบัวฮั้นดังกล่าวพร้อมทั้งเน้นนักว่า การก่อสร้างแบบแผนของพรรคต้องดำเนินตลอดไปบ่มีการยุดจึงตลอดการต้องปฏิบัติไปเป็นประจำอย่างละเอียดและยาวนานสุ่มความพยายามอย่างต่อเนื่องและบุกบืนสู่ซนอย่างบ่ลดละนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาการจัดตั้งดำเนินการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมในทัวร์พรรคเพื่อสุ่มใส่ปัญหาสำคัญปัญหาเร่งด่วนในการก่อสร้างของพรรคในระยะใดหนึ่งได้กลายเป็นระเบียบสำคัญอย่างหนึ่งของการก่อสร้างพรรคท่านสีจิ้นเพียงเน้นนักว่าภายใต้การนำพาอันเข้มแข็งของส่วนกลางพรรคการเคลื่อนไหวศึกษาอุปโภคแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเทือนี่ได้เยอะมันเถื่อเอาการเฮียนทฤษฎีสอดหอยเข้ากับตลอดขบวนการดังกล่าวกวดกาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจผิดต่อทัศนะเกี่ยวกับผลงานการบริหารอย่างแท้จริงดำเนินการศึกษาอุปโภคจนถึงที่สุดด้วยแบบแผนที่เข้มงวดและติดแท้ตัวจริงได้รับผลงานอย่างเด่นชัดและบรรลุคาดหมายได้ท่านผู้ฟังการศึกษาอุปโภคทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนข้างนี้บ่แม่นจุดหมายปลายทางหากแม่นจุดเริ่มต้นอันใหม่อยู่บนขบวนการใหม่สมาชิกพรรคพนักงานทั้งหลายของจีนจะสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารอย่างเสมอต้นเสมอปลายบำรุงสร้างจิตใจที่ผลสำเร็จบ่ต้องขึ้นกับคอยและบุกบืนสู่ซนด้วยความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์แบบเมื่อมีผลสำเร็จต้องมีการประกอบส่วนของคอยมุ่งมั่นสร้างผลงานการบริหารเพื่อประชาชนสร้างผลงานการบริหารด้วยการเฮ็ดแท้ทำจริงสร้างสภาพการใหม่แห่งการสร้างสาความทันสมัยแบบจีนอย่างบ่ยดยั่งท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าพยายามสร้างผลงานตัวจริงที่สามารถผ่านการทดสอบจากพฤติกรรมตัวจริงประชาชนและประวัติศาสตร์ขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหักฟังมาโดยตลอดมาฮอดนี้เวลาของรายการสีแสงแห่งยกในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้หักฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าหน้าเหนียนชิงฉันไปเป็นแล้วว่าไว้นมผู้ล่าฝันไปพร้อมกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในรายการหน้าอวยใจให้พรแก่มีรายการทุกท่านจงมีความสุขโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานคิดและหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังใจคิดและปรารถนาทุกประการมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความหู
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวลๆ
1: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
2: ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในรายการ
1: หลงดีมีประโยชน์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่แพงสบายดีหุ่มแพง
1: สบายดีเกษนาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน
0: ์โดยมีหุ่มแพงเลยเกษนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: ซึ่งรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้ฮีบโฮมเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของจีนมาร่วมกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้เพิ่มความรู้จักเกี่ยวกับประเทศจีนหลายขึ้น
0: อย่าลืมหลังจากคำฟังไลค์กันแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากร่วมกับผู้ดำเนินไลค์กันทั้ง2คนตึมอีกแม่นสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทาง

0: แต่จะให้คุณไพ่ว่าสู่ท่านฟัง
1: สำหรับสองทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นเขามาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยส่งมาที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กของพวกเขาคือ cmgfm93พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตึมอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
0: หลายนานี้ต้องเกี่ยมซื้อเครื่องนมใหม่เพิ่มตึมอีกแล้วเนาะเพราะว่าอากาศค่อยๆได้เย็นล้อมแล้วได้หุ่มแพง
1: โอ้แม่นเท้ถึงว่ายังหูสึกห้อนอยู่เล็กหน่อยก็ตามแต่ว่าในตอนแล้งตอนค่ำหรือว่าตอนเช้าก็เริ่มเย็นลงแล้วโดยเฉพาะแม่นนอนตอนกลางคืนนี่ก็บ่ได้เปิดแอร์เย็นแล้วแตกต่างจากสภาพอากาศอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าห้อนอยู่ในตอนกลางเว้นแต่ว่าตอนกลางคืนนี่ก็ค่อยๆเย็นลงเช่นกันอยู่ประเทศลาวเพราะว่าตอนนี้นี่เป็นฤดูฝนอยู
0: ่ในเดือนผ่านมานี่อยู่นครหลวงปักกิ่งก็รู้สึกห้อนอบอ้าวมีเหงื่อออกตลอดทั้งเว้นและกลางคืนแต่มาบัดนี้แม่นค่อยๆเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วรู้สึกว่าอยู่สบายขึ้นแต่อาจจะยังรู้สึกห้อนน้อยนึงจนฮอดประมาณท้ายเดือนกันยานี่
1: และคืออยู่นครหลวงปักกิ่งนี้เป็นนครที่มีการแบ่งทั้ง4ฤดูกาลอย่างชัดแจ้งสั้นก็ต้องได้มีการกะเกียมเครื่องนุ่งหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆไว้ล่วงหน้าเพราะว่าอากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแล้ว
0: แมนก็ฮอดเวลาที่ต้องซื้อเครื่องนุ่งใหม่อีกแล้วดีใจบ่หงแพง
1: ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าพอฮอดฤดูก็ต้องได้มีการหังหากะเกียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวบ่เหลือปักกิ่งนี่ฮอดยามหนาวกันหนาวอีหลีได้เนาะภูมิแพงเองก็มีความคุ้นเคยกับการซื้อเครื่องอยู่กินแล้วเบาแท้สำหรับการซื้อเครื่องนุ่งเครื่องใส้เครื่องสอยประจำวันอยู่จีนแล้วทุกมื้อนี้ถือว่าสะดวกสบายหลายทั้งราคาถูกทั้งคุ้มค่าและก็ใช้ได้ดี
0: แม่นได้เนาะเกียรติหนาก็ฮู้สึกว่าคือหนาวนั่นแหละเพราะว่าจีนเป็นศูนย์การผลิตเครื่องนุ่งที่มีขนาดใหญ่และสำคัญหลายอยู่ในโลกมีนักธุรกิจหลายๆประเทศก็ล้วนแต่ได้มาเซ็นใบสั่งซื้อกับวิสาหกิจของจีนนับมือนับหลาย
1: คือในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้กิจกรรมสัปดาห์เครื่องนุ่งสากลจีนปี2026ก็ได้ไขขึ้นอย่างคึกคืนอยู่นครหลวงปักกิ่งโดยได้มีการเต้าโฮมเอา200กว่ายี่ห้อจาก4ทวีปใหญ่ของโลกจากการเดินแบบฮอดการเสื่อมต่อกันด้านการค้าจากการสืบทอดมรดกนามธรรมฮอดแฟชั่นดิจิตอลได้ส่องแสงให้เห็นถึงสภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นของจีนและได้เพิ่มพลังแห้งที่เข้มแข็งเข้าในการซุกยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมและสวยซุกยู่การสร้างตัวเมืองที่มีศูนย์บริโภคระดับสากล
0: อันนี้ก็แม่นย้อนยกบนเพื่อนฐานการจัดวางและสั่งสารประเทศที่แข็งแกร่งทางด้านวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีข้ามที่15และผ่านการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสามารถสร้างต้องโสการสนองที่สมบูรณ์แบบในการเปิดเผยหัวคิดบริสังการเสื่อมต่อกันทางด้านอุตสาหกรรมและการหันเปลี่ยนด้านการบริโภค
1: ทั้งเป็นการแสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านอุตสาหกรรมการผลิตของจีนได้รับความเห็นดีเห็นพร้อมจากวิสาหกิจเครื่องนุ่งห่มต่างๆโดยเฉพาะแม่นต่างประเทศเป็นจำนวนหลวงหลายเนาะ
0: แมนนอกจากเครื่องนุ่งแล้วเครื่องใช้และเครื่องประเภทอื่นๆล้วนแต่ได้รับความนิยมสมชอบหลายจากผู้ใช้ในทั่วโลกคือพวกเขาได้เว้าผ่านมานั่นแอร์เย็นที่จีนผลิตก็ได้ถูกย่านเนียงการซื้ออยู่ทวีปเอรบเอาพาคมาเบียนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ็งมอมวนจากรายการก่อนเนาะเราจึงกลับมาลุ้มกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของพวกเราอยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อ่านให้เกียรติตามหาฟังรายการลมดีมีประโยชน
1: ์โดยมีพ่อเฮาทั้งสองเกษนาและหุ่มเพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้เกิดเพื่อมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการลมดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังในตอนต้นรายการผู้ดำเนินรายการได้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนุ่งห่มพิเศษได้เว้าถึงกิจกรรมสัปดาห์เครื่องนุ่งสากลจีนปี2026ที่ได้จัดขึ้นอยู่ปักกิ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมานี
0: ้คือพวกเขาเว้ามาหันแล้วว่าการซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องนุ่งที่จีนผลิตแม้นได้รับความนิยมกันหลายจากผู้บริโภคและนักธุรกิจในทั่วโลกสั้นเป็นยังเครื่องนุ่งห่มที่จีนผลิตจึงได้รับความนิยมสมชอบคือแนวนี้แด
1: แมนคือในงานวางแสดงเครื่องนุ่งห่มสากลจีนที่ได้จัดขึ้นอยู่นครเซี่ยงไฮ้ในวางมอมอมานี้ก็ได้มีห้างวางแสดง738แห่งเขตวางแสดงวิชาการ11เขตบวกกับการวางแสดงเสื้อผ้าเส้นฝ้ายและตำผ้าแพล้วนแต่ได้แสดงให้เห็นถึงมากผลด้านการผลิตสร้างใหม่ของตรงสู่อุตสาหกรรมอย่างหอบด้าน
0: และในสภาพที่เผชิญหน้ากับการสร้างตรงสู่อุตสาหกรรมการผลิตของโลกเคลื่อนใหม่การยกระดับความต้องการด้านการบริโภคการเร่งละหันเบี้ยรูปแบบของอุตสาหกรรมและสินค้าไทยอื่นๆเป็นยังตรงสู่การสนองเครื่องนุ่งห่มของจีนจึงได้มีความสามารถด้านทันที่แข็งแกร่งคือแนว

0: 一的多拜破口国家看了一家一款等一对能给我给我给你เพื่อให้ท่านผู้ฟังบรรดาท่านได้รับรู้และเข้าใจหลายกว่าเก่าเกี่ยวกับข้อมูลในด้านนี
1: ้และเมื่อเว้าถึงอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มหั่นเป็นแบบปัญญาประดิษฐ์และดิจิตอลอาจมีคนจำนวนบ่น้อยจะคิดถึงภาพแขนกลจักในโรงงานยกง่ายเครื่องของแต่ที่จริงแล้วการหั่นเปลี่ยนรูปแบบนี้บ่ได้จำกัดในขั้นตอนการผลิตใดนึงอีกแล้วเคียงคู่กับสองทางการค้นคว้าด้านผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบการผลิตอัจฉริยะการประสานงานของต้องสู่การสนองฮอดการจำหน่ายและการโฆษณาเผยแพร่ยี่ห้อได้เสื่อมซึมเข้าในทุกขั้นตอนต้องสู่อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มอย่างลึกซึ้งซึ่งได้เพิ่มพลังแห่งใหม่เข้าในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมแผ่นแผ่
0: ในเมื่อก่อนการผลิตเครื่องนุ่งห่มต้องได้คาดคะเนตามกระแสแฟชั่นใหม่โดยอาศัยประสบการณ์แต่ปัจจุบันแม้นอาศัยการคิดไล่ตามตัวเลขความต้องการการค้นคว้าพิจารณาทายังการบริโภคติดตามความมักคักของผู้บริโภคเพื่อเฮ็ดให้การออกแบบการค้นคว้าผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายของวิสาหกิจสามารถมีผลอ้างอิงยังน่าเชื่อถือได้
1: นี้ก็หมายถึงถ้าหากว่าในเมื่อก่อนการผลิตและการตอบสนองตามใบสั่งซื้ออย่างวองไวแม่นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับวิสาหกิจเครื่องนุ่งห่มแล้วขั้นสั้นในปัจจุบันความสามารถในด้านต่างๆเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับวิสาหกิจใหญ่ต่างๆนั่นอีกแล้ว
0: แม่นแล้วแต่ก่อนการเฮ็ดสำเร็จตามใบสั่งซื้ออาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหา1ปีแต่ปัจจุบันภายหลังวิสาหกิจได้รับใบสั่งซื้อแล้วทางของงานจะเฮ็ดสำเร็จด้านการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าภายในเวลา10วันถือเป็นเรื่องธรรมดา
1: อันนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสนองที่วางไว้และถูกตามสภาพตัวจริงได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงมาฮอดนี้พวกเฮาพักกันถึงอีกจักหน่อยก่อนเนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเขาแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

0: ขอนำทานกับขมาสูบรรยากาศของรายการลงดินนิปนอดโดยมีหุ่มแพงเลยเกศนาตามนั้นรายการสู่ทานฟัง
1: หวังอย่างยิ่งว่าบทเพลงที่พวกเขาได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
0: ้วังกินีผู้ดำเนินรายการได้ล้มการเกี่ยวกับการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับการพัฒนาอย่างเมืองไว้และได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นในนี้ก็แม่นย้อนสาเหตุหนึ่งที่มีส่วนความของปัญญาประดิษฐ์
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงโดยอิงตามตัวเลขข้อมูลจากองค์การสถิติแห่งชาติจีนได้แสดงให้เห็นว่านับแต่เดือนมังกร5เดือนกรกฎาคมของปีนี้การจำหน่ายย่อยสินค้าที่มีคุณค่าจำกัดคือเครื่องนุ่งห่มภายในเกือบหมวกและผลิตภัณฑ์ตำเพียนเพมีถึง862ตื้อ800ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนร้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปีก่อน
0: ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้ล้าจากยุคการเติบโตขนาดใหญ่เข้าสู่ระยะแบ่งคงสั่งและยอดปริมาณอยู่ในสภาพความแข็งแกร่งท่านเฉินต้าเผิงประธานสมาคมเครื่องนุ่งห่มจีนกล่าวว่าภายใต้สภาพการนี้ความต้องการด้านการบริโภคความได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคบ่แม่นแต่มีความต้องการด้านปริมาณอีกแล้วย้ำได้ให้ความสำคัญต่อวิธีการดำรงชีวิตความค่าความต้องการด้านวัฒนธรรมและคุณค่าทั้งอารมณ์พร้อมเดียวกันนี้ตลาดได้มีการขี่แบงอย่างต่อเนื่องปรากฏมีเครื่องนุ่งแฟชั่นใหม่และทรงทั้งใหม่อื่นๆขึ้นมาอีก
1: และเพื่อสอดคล้องกับความเพียงห้องต้องการใหม่ด้านการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงใหม่ของตลาดการผลิตสร้างใหม่ของต้องสู่การสนองแม่นพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มคืองานวางแสดงเครื่องนุ่งห่มสากลจีนปี2026นี้เสื้อผ้าสีเขียวแบบยืนยงและมีการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านสมรรถภาพได้กลายเป็นจุดพ้นเด่นใหม่ในการยกระดับของอุตสาหกรรม
0: ทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้ได้มีความต้องการอันใหม่และทันยุคสมัยต่อเครื่องนุ่งห่มบ่คือในเมื่อก่อนนี้มีเครื่องนุ่งที่นุ่งได้ใส่ได้และเหมาะสมดีก็เป็นที่พอใจแล้วเนาะ
1: แม่นแล้วทางนี้ก็ย้อนได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยรัฐบาลได้ใส่นโยบายและแผนการต่างๆมาสุกยู่การพัฒนาของอุตสาหกรรมประเภทนี้ตามข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าในเดือนพฤษภาคมของปีนี้5ภาคส่วนคือกระทรวงอุตสาหกรรมและข้อมูลข่าวสารจีนและภาคส่วนอื่นๆได้เสนอแผนการเคลื่อนไหวบ่มเพาะยี่ห้อดีเลิศของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแพรตำทั้งได้ระบุไว้ว่าการบ่มเพาะยี่ห้อเครื่องนุ่งระดับสากลแม่นหน้าที่ต้นโตของอุตสาหกรรมใน10ปีข้างหน้า
0: ในอนาคตจะมีสภาพการพัฒนาที่ผสมผสานบรรดากลุ่มบริษัทยี่ห้อขนาดใหญ่และยี่ห้อขนาดกลางและน้อยที่มีเอกลักษณ์พิเศษในเวลาเดียวกัน

0: ก็สร้างเพื่อนฐานต้องโซการสนองให้มีความแม่นเทียงทั้งบ่งเพาะสร้างยี่ห้อสภาพนิเวศของภาคพื้นอีกด้วย
1: และนอกจากนี้ท่านเฉินต้าเผิงยังกล่าวถึงอีกว่าอีก50ปีในต่อหน้านี้ก็จะสำเร็จการหันเปลี่ยนใหม่ด้านอุตสาหกรรมใน3ด้านคือการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่คล้ายคือกันฮอดการแข่งขันและการเชื่อมโยงเข้ากันของยี่ห้อที่มีความแตกต่างกันจากอุตสาหกรรมแบบการผลิตเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมผสมประสานหัวคิดประดิษฐ์สร้างด้านวัฒนธรรมและการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและจากระบบการผลิตที่สมบูรณ์ฮอดระบบคุ้นค่ายี่ห้อแบบหลายเข้า
0: เอาละหุ่มแพงว่ามาฮอดนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อนเล่าจริงกับเขาสูนและยาสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการลุ่มดีมีประโยชน์โดยมีเกียรติศาสนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนี่ก็เข้าสู่ระยะไทยคำไล่กันแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของจีนเป็นอย่างมันจึงได้รับความนิยมสมสอบและได้รับการพัฒนาอย่างว่องไวคือแนวนี้แนวใดก็ตามสิ่งที่ประมาทบ่ได้แมนปัจจุบันต้องโซการสนมเครื่องนุ่งห่มของจีนยังผสมหนากับสินค้าไทยต่างๆในอนาคตอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มยังต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในความเขตการบ่มเพาะนี่ห่อการบดีสั่งใหม่ด้านเทคโนโลยีการประสานงานของต้องโซอุตสาหกรรมในความเขตอื่น
0: ๆเนื่องจากว่าการนุ่งถือแม่นเรื่องที่สำคัญหลายในชีวิตการเป็นอยู่ของคนเฮามันคือกันกับการกินการอยู่หั่นแล้วปราศจากบ่ได้เลยจีนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญของโลกมีทั้งกำลังแข่งขันที่เข้มแข็งในขอบเขตทั่วโลกเชื่อในว่าในตอนหน้านี้คงจะได้รับการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้ากว่านี้ตื่มอีกเพื่อสามารถอำนวยความสะดวกความสบายและผลประโยชน์มาให้แก่สาวโลกทั้งหลาย
1: แมนแท้เห็นดีตามหุ่มแพงเสนอมามันเป็นหนึ่งใน4ปัจจัยที่ขาดบ่ได้ของการดำรงชีวิตของคนเฮาอีหลีเช่นที่อยู่อาศัยอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มและยาปวดพยาธิท่านผู้ฟังที่ฮาแพงมาฮอนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตามเนื้อรายการขอขอบใจเพื่อนี้รายการทุกคนที่ได้ติดตามฮาฟังพวกเขาสองคนล้มกันเตะต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฮาฟังรายการล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมงเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ท่านฮาฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นยังที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการเติมก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเราได้ตึมอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหงแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์กันล้มดีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใจให้พรแก่ทุกๆท่านจุมมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

วันที่12พฤศจิกายน2537ภายหลังทหารญี่ปุ่นยึดครองเสียงไห่แล้วก็โจมตีนครหลวงนานกิงของจีนในข่าวนั้นในทันทีตอนเช้าวันที่13ธันวาทหารญี่ปุ่นบุกเข้าเมืองนานกิงแล้วตามเนื้อการสังหารประชาชนและทหารจีนที่ปลดอาวุธแล้วเป็นเวลาถึง6อาทิตย์อย่างโหดร้ายป่าเถื่อนทหารญี่ปุ่นในก่อเหตุการณ์สังหารหมู่ยูเซียกวนแคมแม่น้ำยางซีเกียงชาวเสียเสียไม่ท่านกังช่างชิงเหอเยี่ยนจื้อจีและนอกประตูขั้นจงยังได้สังหารยังกระแจกระจายอีกหลังจากสังหารแล้วทหารญี่ปุ่นก็ใช้วิธีที่ทิ่มศพลงแม่น้ำยางซีเกียงเผาหรือฝังเป็นต้นเพื่อทำลายห้องหอยตามสถิติจำนวนคนที่ถูกทหารญี่ปุ่นสังหารนั้นมีหลายกว่า 300,000 คนวิธีสังหารประชาชนนั้นกิงของทหารญี่ปุ่นก็ทารุณที่สุดต้นต่อมีตัดหัวมีดแทงยิงฟังทั้งเป็นและเผาเป็นต้นยังมีการแข่งขันฆ่าคนอยู่ได้มีดสังหารของผู้หุกหารญี่ปุ่นนานกิงที่เป็นเมืองใหญ่ที่มีสันติภาพและเจริญรุ่งเรืองนั้นกลายเป็นหน้าหกของโลกที่สยดสยองความโหดร้ายของทหารญี่ปุ่นอยู่นานกิงในบันทึกหน้ามืดที่สุดในปื้มประวัติศาสตร์อารยธรรมของโลกปัจจุบันวันที่15สิงหาคม2945ญี่ปุ่นยอมจำนนยังบ่มีเงื่อนไขศาลการทหารของจีนและศาลการทหารโตเกียวล้วนแต่ได้สำรวจและสอบสวนสืบสวนเหตุการณ์สังหารใหญ่ยุคนานกิงย่ำจริงจังและทำการตัดสินการสังหารหมู่มี28รายการสังหารแบบกระแจกระจายมี858รายศาลการทหารโตเกียวดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่ออาชญากรสงครามสั้นหนึ่ง28คนเซนฮิเดคิโทโจเป็นต้นพอดเวลานั้นประชาคมโลกได้ตัดสินต่อเหตุการณ์สังหารใหญ่ยูนานกิงของทหารญี่ปุ่นผู้หุกหารจีน

0: ัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: สายผู้เทียนชันสายผู้เทียนชันยาวทั้งหมด 2,500 กิโลเมตรแบ่งเป็นสายผู้เทียนชันตะวันตกสายผู้เทียนชันกลางและสายผู้เทียนชันตะวันออกสายผู้เทียนชันตะวันตกตั้งอยู่ในแดนกาซัคสถานและเกียร์กีสถานสายผู้เทียนชันกลางและตะวันออกตั้งอยู่ภาคกลางของเขตซินเจียงของจีนสายผู้เทียนชันแม่นเส้นขีดแบ่งภูมิศาสตร์ธรรมชาติที่สำคัญสายหนึ่งดินฟ้าอากาศน้ำสัตว์พืชและทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ภาคเหนือและภาคใต้สายผู้แมนตั้งการยังจ่าแจ้งสายผู้นีโกแมนเขตล้านน้ำก้ามยุคปัจจุบันที่ใหญ่ที่สุดของจีนน้ำที่ละลายจากล้านน้ำก้ามนั่นแมนแรงสนองน้ำที่สำคัญของเขตซินเจียงสายผู้เทียนชันมีทิวทัศน์สวยงามบังแต่ไกลจะได้เห็นเห็นมาเขาจุนพุนอยู่จองภูร้านนำก้ามลีเหลืออยู่เพื่อนภูมีป่าไม้เป็นเพื่อนแพนภูมิหญ้าเขียวอุ้มทุ่งอยู่ตีนภูน้ำไหลผาผาดบอนสีเขียวเป็นยานเป็นยานสวยงามคือดอกไม้สายภูเทียนชันที่สง่าผ่าเผยแม่นหนึ่งในแรงผลิตสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของเขตปกครองตนเองเวกเกอร์ซินเจียง

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของทานล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

นิ้วของลาสวงหยวนหลังจากพัฒนาม้าเป็นเวลายาวนานแล้วมาฮอดลาสวงหยวนนิ้วของจีนได้ห้อมดนตรีการห้องการฟ้อนการแสดงและการว่าวอยู่ในอันหนึ่งอันเดียวกันแม้นคู่การละครที่สมบูรณ์สมควรความยินยมสมซอกเหนียวเหตุไหลาสวงหยวนกลายเป็นสมัยคำในประวัติศาสตร์เหนียวของจีนในข่าวนั้นนักประพันธ์เหนียวที่ได้ถึกบันทึกซื้อก็มี200กว่าคนบกเหนียวมี700กว่าสนิทเหนียวลาสวงหยวนได้ส่องแสงถึงความจริงของสังคมในข่าวนั้นจากหลายด้านแสดงความปรารถนาของประชาชนที่ต่อต้านการกดขี่และแสวงหาชีวิตอันดีงาม

ฮันชิงแมนนักประพันธ์บล็อกนิวที่ได้หาผลสำเร็จสูงที่สุดและมีอิทธิพลหลายที่สุดในตลอดชีวิตเพื่อนได้เขียนบล็อกนิว60กว่าเรื่องหากจามาฮอดปัจจุบันมี18เรื่องบล็อกนิวของกวนฮันชิงส่วนหลายบรรยายความทุกข์ทรมานรายการโตสู่ของแมนยิงที่เธอกดขี่คุ้มแหงย่องย่อความสลาดและความกล้าหาญของขเจ้าผลงานตัวอย่างของเพื่อนแมนเห็นมาในเดือน6แมนศกนาฏกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดเงียวนี่ได้วาดภาพหนังโตเอ๋อที่ใจบนได้ถูกคนบ่ดีทำให้แล้วถูกจับใส่ในคุกในที่สุดก็ถูกประหารชีวิตอยู่บอนสำนักโทษนางห้องหายตัวฟ้าจนเลือดสาดใส่ผ้าขาวเห็นมาตกในเดือน6และเกิดไพแห้งแล้ง3ปีและได้เกิดเป็นจึงมดบล็อกนิวสร้างภาพสะเทือนใจของโศกนาฏกรรมที่ขุนแห้งให้แก่ผู้ชมแสดงให้เห็นความบ่พอใจของนักประพันธ์ที่มีต่อสังคมและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ถูกคุมแห้งแม้นผลงานดีเด่นของการใส่ความเป็นจริงประสานกับความอ่อนโยนผลงานเหี่ยวของกวนฮั่นชิงมีอิทธิพลอันมหาศาลต่อการพัฒนาเหี่ยวในต่อมาเพิ่นบ่เพียงแต่แม่นนักประพันธ์เหี่ยวที่ยิ่งใหญ่ของจีนเท่านั้นยังแม่นบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมของโลกอีกด้วย

黄石浦共面那个朋友提米苏想来拉斯公园来到老齐维เพื่อนได้เขียนบทงิ้วซิปซีสนิทเรื่องซีเซียงจีที่แต่งโดยเพื่อนแมนผลงานยอดเยี่ยมของโยบบุหานจีนเรื่องนี้แมนนิทานความหักของชุยยิ่งยิ่งกับจังเซิงได้ย่องย้อนน้ำใจของข้าเจ้าที่แสวงหาศิลปภาพแห่งความหักและคัดค้านฮีดของซักดีนาแสดงความปรารถนาที่ดีงามคือวางอยากให้ผู้ที่หักกันในโลกนี้ได้แต่งงานกันตัวละครชุยยิ่งยิ่งจางเซิงและหงหยางภาษาซุนจินเกือบหูหมดนอกนี้นักประพันธ์นิวที่มีชื่อเสียงในล่าสวงหยวนยังมีหมาจื่อหยวนไปผู่เจิ้งกวางจูและจี้จุนเสียงเป็นต้นหลายเรื่องของล่าสวงหยวนยังได้แสดงอยู่ทั้งเวทีจนฮอดปัจจุบันบางเรื่องยังได้ถูกสั่งเป็นรูปเงาและละครโทรภาพมีบทบาทกว้างขวางที่สุดในศตวรรษที่18เรื่องลูกกังพ้อยของครอบครัวเจ้าเคยเผยแพร่ไปฮอดอลบถูกดัดแปลงเป็นเรื่องลูกกังพ้อยของจีนได้รับความสนใจหลายจากทั่วโลก

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

CMG FM 93 MHz มุ่งมั่นสร้างสรรค์ทันยุคทันสมัยก้าวไปอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อผู้ฟังทุกทาน

จู่ชงจือนักคณิตศาสตร์จู่ชงจือเป็นคนในสมัยราชวงศ์ซ่งและฉีของราชวงศ์ไต้ในเวลายังหนุ่มเพิ่นก็มีความหู้หลายมักคณิตศาสตร์ยังมักค้นคว้าดาราศาสตร์ผลงานใหญ่ที่สุดของจู่ชงจือแม่นอยู่ในด้านคณิตศาสตร์เพิ่นได้คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนอย่างแม่นยำสมควรอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแม่นอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางในสมัยบูฮันของจีนก็ฮู้คำนวณเรื่องนี้แล้วแต่ตัวเลขบ่แม่นยำปานใดจู่ชงจือได้สรุปบทเขียนของคนหุ่นก่อนตกลงนำใส่วิธีตัดรูปวงหมุนของเหลียวคุยในสมัยสามก๊กมาคิดไล่อัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแต่ว่าเครื่องมือคิดไล่ในคราวนั้นแม่นไม่ถอนน้อยต่อการคิดไล่ตัวเลขที่มี9เลขนั้นต้องคิดไล่หลายกว่า130เทื่อและมักผิดจู่ชงจือคิดไล่เทื่อหนึ่งต้องเฮ็ดซ้ำคืน2เทื่อเป็นอย่างน้อยจนฮอดผลการคิดไล่ของแต่ละเทื่อคือกันหมดผ่านการคิดไล่อย่างดุมันอดทนในที่สุดเพิ่นก็คิดไล่ได้อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนแม่นอยู่ระหว่าง 3.1415926 กับ 3.1415927 จู่ชงจือแม่นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทำอิฐของโลกที่คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนให้ถึง7ตัวเลขหลังสุดจนฮอดศตวรรษที่15นักคณิตศาสตร์ของอาหรับที่ชื่อว่าอันคาซีและฮอดศตวรรษที่16นักคณิตศาสตร์ของฝรั่งที่ชื่อว่าเวียเต้ทั้ง2คนได้คิดไล่อัตราส่วนดังกล่าวให้ถึง16ตัวเลขหลังสุดซึ่งลืนไกลจู่ชงจือนอกนี้จู่ชงจือยังได้เหียบเพียงผลการค้นคว้าคณิตศาสตร์ของเพิ่นที่ใช้ชื่อว่าจุ้ยซู่ในราชวงศ์ถางได้ใส่ปื้มหัวนี่เป็นปื้มแบบเขียนคณิตศาสตร์ต้นต่อ

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและ

กีฬาจีนก้าวสู่โลกปี1924ภายใต้การเคลื่อนไหวของท่านจางโปหลิงและท่านหวังเจิ้งถิงเป็นต้นสมาคมกีฬาแห่งชาติจีนสร้างตั้งขึ้นปี1931คณะกรรมการโอลิมปิกสากลฮับฮ้องยังเป็นทางการว่าสมาคมกีฬาแห่งชาติจีนเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติจีนงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่10จัดขึ้นอยู่ลอสแอนเจลิสของอเมริกาในปี1932จีนได้ส่งนักกีฬาหลิวฉางชุนเข้าร่วมเป็นครั้งทำนิดในงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่17ปี1960นักกีฬาไต้หวันเข้าร่วมการแข่งขันเท่ายังชวนกวางในหับเหรียญเงินในรายการเก่ง10รายการนี่แม่นเหรียญทำนิดที่นักกีฬาจีนได้หับในประวัติงานกีฬาโอลิมปิกในงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่19ที่จัดขึ้นในปี1968นางจีเจิ้งนักกีฬาไต้หวันได้รับเหรียญทองในรายการแลนคำหัว80เมตรเพศหญิงนี่แมนนักกีฬาเพศหญิงจีนได้รับเหรียญเป็นครั้งทำนิดในงานกีฬาโอลิมปิกปี1979คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ฟื้นฟูฐานะที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมสาธารณรัฐประชาชนจีนในงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่23ที่จัดขึ้นอยู่ลอสแอนเจลิสในเดือนกรกฎาคมปี1984ท่านชื่อไข่เฟิงนักกีฬาหญิงปืนของจีนได้รับเหรียญคำเหรียญทำบิดของงานกีฬาครั้งนี้จำนวนเหรียญคำที่นักกีฬาจีนได้รับนั้นเป็นอันดับที่4ทีมบานทรงเพศหญิงจีนได้เป็นแชมเปี้ยนและเป็นแซม3เทือเลียนติดคือแซมสิงขันโลกแซมสิงสนาเลิศและแซมโอลิมปิกจีนยังได้เข้าร่วมงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่24ที่จัดขึ้นอยู่เซอุลครั้งที่25ที่จัดขึ้นอยู่บาร์เซโลนาครั้งที่26ที่จัดขึ้นอยู่อลังตาครั้งที่27ที่จัดขึ้นอยู่ซิดนีย์ครั้งที่28ที่จัดขึ้นอยู่อาเทนและครั้งที่29ที่จัดขึ้นอยู่ปักกิ่งในงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่29ที่จัดขึ้นอยู่ปักกิ่งนักกีฬาจีนได้รับเหรียญคำ51เหรียญซึ่งเป็นอันดับที่1เป็นครั้งทำนิดงานกีฬาโอลิมปิกปักกิ่งปี2008ปี2008ปักกิ่งได้จัดงานกีฬาโอลิมปิกครั้งที่29ย่ำสำเร็จผลนี่แมนขีดหมายประวัติศาสตร์อีกอันนึงในด้านการยกฐานะบทบาทของจีนในสากลให้สูงขึ้นแมนเหตุการณ์ใหญ่โตมโหฬารในขบวนการฟื้นฟูความเจริญของภาษาชาติจีนอันยิ่งใหญ่

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพ้งยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อเว้าถึงตลาดสินค้าน้อยขนาดใหญ่ที่สุดของโลกหลายท่านอาจจะฮู้โลดว่าอยู่ยี่วูแขวงเจ้อจางจีนในอดีตย้อนเงื่อนไขทางด้านทรัพยากรธรรมชาติบ่อำนวยบวกกับเมืองยี่วูตั้งอยู่ภาคกลางแขวงเจ้อจางเคยแบ่งเมืองทุกยากมาเป็นเวลาโดนนานดังนั้นเพื่อหาเลี้ยงชีพสาวกสิกรที่กินบ่อิ่มจึงต้องหาไม้ค้านหมุนกล่องปินเครื่องดินเด็กน้อยไปขายเครื่องตามบ้านต่างๆในเวลานั้นเมื่อเว้าถึงคนไกลแลกเปลี่ยนน้ำตาลประชาชนจีนมักคิดถึงเมืองยี่วูในทันทีนับตั้งแต่ประเทศจีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกเป็นต้นมาเคียงคู่กับรัฐบาลนำใส่นโยบายที่นับเมื่อนับอำนวยความสะดวกหลายกว่าเก่าประชาชนยี่วูได้สั่งเทศบาลสินค้าขนาดน้อยแห่งชาติจีนจนถึงห้างซูเปอร์มาร์เก็ตระดับโลกด้วยคนไกลแลกเปลี่ยนน้ำตาลตลอด40กว่าปีผ่านมานี้สภาพตลาดสากลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนยี่วูยังมีความทนทานต่อผลกระทบเทื่อแล้วเทื่ออีกยี่วูในปัจจุบันนี้ได้สั่งสายพัวพันทางการค้ากับ230กว่าประเทศและเขตแคว้นซึ่งได้บรรลุเป้าหมายซื้อสินค้าจากทั่วโลกและจำหน่ายสินค้าไปทั่วโลกในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอเรื่องราวของยี่วูสู่ทานฟัง